เวรเคยได้เห็นตอนเธอยิ้มหวานพอปานไอติมเป็นรอยยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบอกของ